0: ยอดกระชั้นเส้นยอดยอดละโลละเลยสั่นเลยรบารีห้องอยู่ว่า
1: ละเรียกมาเลยละ
0: เรียกมาเลยสุราห์